0: ที่เธอยอมฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับตอนนี้ผมยังไม่ว่างคุณมีธุระอะไรเดี๋ยวผมโทรกลับไปตอนฟ้าสางขอบคุณครับสบายจุด
1: นี่คือนวัตกรรมใหม่สุดยอดเทคโนโลยียุคไอทีที่ซอฟตี้สบู่สปาอโรมาเทอราปีทา

0: อย่าประดุมตาแก่นครช่วยให้นอนหลับ
1: ยาสตรีแก่นนครยาสตรีแก่นนครเป็นยาแผนโบราณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตช่วยให้รอบเรือนมาเป็นปกติและเจริญอาหารยาสตรีตราแก่นนครสำหรับสตรีปวดท้องจุกเสียด

ูดต้องอรุจินักกุชินักกายงกฮินากุนักเฮมักอุกักตกอิฮิตตกอิรุริยาฮาฮุกเฮกุมมักกกัสสุตนับไปยุงงักอิรุริยาฮาฮนัดจินนาฮาฮนัดจินนาฮุกนิดัก